อีกว่าละนังนี่ดวงมณีขออวยพรให้หลานน้อยทุกคนจงเติบใหญ่อย่างมีสุขภาพแข็งแรงการทำเฮียนมีความก้าวหน้าชีวิตมีความผาสุกและความมนซื่นตลอดไปพิง你笑起来真好看หอยยิ้มมีเสน่ห์เซินทานหับฟังได้เลย

0: เพลงทำอิดจากรายการพันไปคิดว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่มิตรรายการได้บ่หลายกันหน่อยบัดนี้ขอต้อนรับท่านเข้าสู่หน้าในรายการมื้อนี้เลยท่านผู้ฟังวันที่29พฤษภาคม2013ก่อนวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนาใกล้จะหมุนเวียนมาถึงซึ่งเป็นวันเด็กน้อยสากลครั้งทำอิฐภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่านสีจิ้นเผียงที่หาก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เดินทางไปเยี่ยมยามวังเยาวชนนครหลวงปักกิ่งและส่งคำอวยพรอันประเสริฐไปถึงเด็กน้อยเยาวชนจำนวนมหาศาลในทั่วประเทศจีนในนามเพื่อนมิตรใหญ่คนหนึ่งอยู่สถานที่จัดกิจกรรมมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีบัตรระบุความมุ่งหวังห้อยเต็มต้นเด็กน้อยเยาวชนที่มาจากเขตฐานที่มั่นของการปฏิวัติเด็กเฝ้าเฮือนในบ้านสุนบทเนื่องจากพ่อแม่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างถิ่นและอื่นๆได้หุ่มอ้อมโตท่านสีจิ้นเพียงเพื่อเล่าความมุ่งหวังของตนสู่พันฟังท่านสีจิ้นเพียงเงือกหัวและตอบพับด้วยห้อยยิ้มพร้อมทั้งบอกเด็กๆทั้งหลายว่า
1: ความมุ่งหวังของข้าพเจ้าในณที่นี้คือพวกหลานต่างจะสมหวังดังใจปรารถนา
0: ท่านสีจิ้นเพียงยังกล่าวเน้นนักว่า
1: พวกหลานเติบใหญ่ได้ดีกว่าเก่าคือความมุ่งหวังอันใหญ่ที่สุดของพวกเขา
0: เสียงเว้าอันอุบอุ่นที่เต็มไปด้วยพลังได้สี่บอกถึงเป้าหมายและความคล่องคล้อยของท่านสีจินเพียงที่มีต่อเวียกงานเด็กน้อยเยาวชนท่านผู้ฟังเด็กน้อยเติบใหญ่ได้ดีกว่าเก่าแม่นโยนำการปลูกจิตสำนึกน้ำใจหักชาติมาแต่เยาว์ไว้ตอนยังเป็นเด็กน้อยท่านสีจิ้นเพียงเคยฟังแม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเหยื่อเฟยวีรชนแห่งชาติสมัยบู่ฮั่นจีนที่จงรักภักดีและต่อปุ่นแทนคุณประเทศชาติและเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่ของเหยื่อเฟยใส่เข็มสักตัวหนังสือที่ว่าต่อปุ่นแทนคุณประเทศชาติใส่หลังของเหยื่อเฟยเพื่อเป็นคติเตือนใจท่านสีจิ้นเพียงได้ถามแม่ว่าปักเข็มใส่หลังมันพอเจ็บหลายบ่แม่ตอบว่าเจ็บแท้แต่ก็อดทนและจดจำคำว่าต่อบุญแทนคุณประเทศชาติไว้ในใจให้ดีท่านสีจิ้นเพียงจึงได้จดจำคำนี้ไว้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันและคำนี้ก็ได้กลายเป็นเป้าหมายที่เพิ่นจะมุ่งมั่นแสวงหาตลอดชีวิตปี2014ท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปเยี่ยมยามเด็กน้อยเยาวชนอยู่ห้องเรียนปฐมซนเผาเมืองหายเตียนนครหลวงปักกิ่งเพิ่นได้แบ่งปันเรื่องเล่าดังกล่าวให้หลานน้อยนักเรียนทั้งหลายฟังเพื่อปลูกจิตสำนึกความหักบ้านเกิดเมืองนอนและประเทศชาติไว้อยู่ในส่วนลึกหัวใจของเด็กน้อยทั้งหลายการหักประเทศชาติคือพื้นฐานแห่งการคงตัวและการสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่านสีจิ้นเพียงให้ความสำคัญต่อเวียกงานการปลูกจิตสำนึกน้ำใจหักชาติให้แก่เด็กน้อยเยาวชนมาโดยตลอดในโอกาสพบป้าโอล้มกับเด็กน้อยเยาวชนพันได้ให้คำสั่งสอนต่างๆเซน
1: พฤติกรรมสามขวบบอกนิสัยฮอดเท่าพวกเขาอบหมบ่มสอนลัทธิหักชาติก็แม่นเริ่มจากเยาว์ไว้เซนเดียวกันอุดมการสำคัญที่สุดในชีวิตก็ควรติดพันกับประเทศชาติและประชาชนอย่างนักแน่น
0: สามารถเว้าได้ว่าคำสั่งสอนอันจริงใจนี้ได้ซีน้ำให้เด็กน้อยเยาวชนเลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องและยวงบาทก้าวทำอิดให้ดีท่านผู้ฟังเด็กน้อยเติบใหญ่ได้ดีกว่าเก่าแมนโยนำการทำเฮียนเพื่อยกสูงระดับจิตใจการออกกำลังกายเพื่อยกสูงคุณภาพด้านร่างกายการเติบใหญ่อย่างมีสุขภาพเข้มแข็งและพัฒนาอย่างรอบด้านของเด็กน้อยเยาวชนคือความห่วงใยที่อ่อนโยนที่สุดอยู่ในใจของท่านสีจิ้นเพียงเพิ่นเอาใจใส่และฮักแพ้งเด็กน้อยทั้งหลายบ่ว่าในด้านการเรียนหรือการดำรงชีวิตของเด็กน้อยล้วนแต่เป็นจุดสูงที่เพิ่นเอาใจใส่มาโดยตลอดในระยะลงคืออันไว้เยี่ยมยามอยู่ท้องถิ่นเพิ่นได้เอาใจใส่ว่าอาหารการกินของเด็กน้อยอยู่ห้องเรียนดีหรือบ่นโยบายอาหารเที่ยงตามหลักโภชนาการสำหรับนักเรียนได้รับการปฏิบัติคือแนวใดแล้วนอกนี้เพิ่นยังได้เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการพัฒนาครอบด้านทั้งคุณสมบัติปัญญาศิลปะพละและแห่งงานของเด็กน้อยเพิ่นเน้นนักว่า
1: ต้องยึดมั่นถือคุณสมบัติศึกษาไปก่อน ปลุกระดมให้เด็กน้อยทั้งหลายมาออกกำลังกายเมื่อออกกำลังกายให้หลายขึ้นเด็กตุ้ยและเด็กใส่แว่นตาก็จะลดหน่อยลง
0: ท่านผู้ฟังเด็กน้อยเติบใหญ่ได้ดีกว่าเก่ายังอยู่น้ำการสั่งเงินไขทีเอื้ออำนวยให้แก่การเติบใหญ่อย่างเข้มแข็งของเด็กน้อยเยาวชนจีนมีคำสุภาษิตว่าภารกิจปลูกไม้ใส่เวลา10ปีแต่ภารกิจสั่งคนใส่เวลา100ปีการบำรุงสร้างเด็กน้อยเยาวชนให้ดีเป็นนาทียุทธศาสตร์ที่พัวพันถึงอนาคตของชาติท่านสีจิ้นเพียงได้เน้นนักว่า
1: คณะพรรคและองค์การปกครองทุกขั้นก็คือวงการต่างๆในสังคมล้วนแต่ต้องให้ความสำคัญต่อเวียกงานการบ่มเพาะและสร้างอนาคตเอาใจใส่และหักแพงเด็กน้อยเยาวชน
0: ในเวลาเยี่ยมยามเด็กน้อยโยห้องเลี้ยงเด็กอนาถาที่นครฮอฮดเขตปกครองตนเองมงโกไนท่านสีจิ้นเพียงได้เว้าด้วยความดูดดื่มว่า
1: ทั่วสังคมควรมีความหักความแพงต่อเด็กน้อยโดยเฉพาะแมนเด็กกำพร้าและเด็กพิการร่วมกันพยายามเฮ็ดให้เขาเจ้าเติบใหญ่อย่างมีสุขภาพแข็งแรง
0: ตอนลงเขื่อนไว้เยี่ยมยามห้องเฮียนปฐมตาแสงจงยี่เมืองฉือจู่กำแพงนครจงกิงที่อยู่ส่วนเล็กเขตผู้ดอยท่านสีจิ้นเพียงได้มีคำซี่น้ำบา
1: ต้องรับประกันให้เด็กน้อยของเขตผู้ดอยที่ทุกยากได้เข้าห้องเฮียนเพื่อรับการศึกษาให้เขาเจ้ามีใบเด็กที่มีความสุขและความเบิกบานบนซื่น
0: เนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่หนึ่งมีธนาปี2025ใกล้จะหมุนเวียนมาถึงท่านสีจิ้นเพียงได้ทรงสารส้มเสยต่อกองประสมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่9ของกองเยาวชนบุกเบิกจีนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โยนครหลวงปักกิ่งเพิ่นได้เน้นนักอีกครั้งหนึ่งว่า
1: สร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่ดีเพื่อการเติบใหญ่อย่างปลอดใสของเด็กน้อยเยาวชน
0: แนวใดก็ดีทุกคำซี่น้ำของท่านสีจิ้นเพียงล้วนแต่เป็นความห่วงใยและความหักแพงอันลึกซึ้งที่มีต่อเด็กน้อยเยาวชนทั้งหลายท่านผู้ฟังภายใต้การเอาใจใส่ซุกโยกของท่านสีจิ้นเพียงท้องถิ่นต่างๆและภาคส่วนต่างๆของจีนได้สุ่มใส่สนองการปกปักรักษาอย่างหอบด้านให้แก่เด็กน้อยเยาวชนได้เติบใหญ่อย่างเข้มแข็งการค้ำประกันด้านนโยบายและระเบียบการได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งจีนได้ซุกยู่การก่อสร้างระบบการศึกษาด้านทฤษฎีการเมืองแนวเขตแบบเสื่อมยงกับห้องเฮียนปฐมมัธยมและสถาบันการศึกษาสั้นสูงเพื่อสร้างค่านิยมอันถูกต้องให้แก่เด็กน้อยทั้งหลายปั่นกับเน็บกระดุมเม็ดทำอิฐในชีวิตให้ดีเขตทดลองการศึกษาวิทยาศาสตร์ห้องเฮียนทดลองการศึกษาวิทยาศาสตร์สั้นปฐมและมัธยมได้ปกคลุมตัวเมืองและชนบทในทั่วประเทศจีนเพื่อนำพาเด็กน้อยทั้งหลายตั้งความฝันแห่งวิทยาศาสตร์จากการจัดวีซ่าเฮียนกีฬามือละมงเฮียนฮอดการจัดเวลาผักพรขันมงเฮียน15นาทีเฮ็ดให้เด็กน้อยทั้งหลายได้ออกกำลังกายอย่างเบิกบานม่วนซื่นจากการตั้งนาขยายลักสูตรศิลปะศึกษาฮอดการจัดตั้งกิจกรรมการแสดงศิลปะเพื่อล้อเลี้ยงจิตใจของเด็กน้อยทั้งหลายการออกแห่งงานได้กลายเป็นวีซ่าบังคับเพื่อปลูกจิตสำนึกการส่งเสริมการออกแห่งงานและเข้าลบการออกแห่งงานตั้งแต่ยังน้อยนับแต่ปี2012เป็นต้นมาศูนย์กลางพระกอมมณีจีนได้จัดเอาการปฏิบัติหลักการถือเด็กน้อยเป็นบุริมาสิทธิ์เข้าในสภาพรวมของเวียกงานพรรคและรัฐบาลเพื่อสุขอยู่ปฏิบัติเป็นเอกภาพกันปรับปรุงระบบระเบียบกฎหมายให้สมบูรณ์ขึ้นเผยแพร่แผนการแห่งชาติฉบับต่างๆเซ็นแผนการพัฒนาเด็กน้อยจีนปี2021หา2030แผนการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านการศึกษาปี2024หา2035เป็นต้นปรับปรุงกฎหมายต่างๆเป็นต้นแมนกฎหมายว่าด้วยการปกป้องคนที่บ่ทันเต็มเกษียณอายุกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมของคนที่บ่ทันเต็มเกษียณอายุและอื่นๆเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันความปลอดภัยของเด็กน้อยทั้งหลายวันที่30พฤษภาคม2014โยห่องศิลปะเขียนงามของห้องเฮียนปฐมซนเผาเมืองไห่เตี้ยนนครหลวงปักกิ่งบรรดานักเฮียนของคณะศิลปะเขียนงามกำลังเขียนคติเตือนใจคำอู่ฮั่นด้วยฝอยเขียนท่านสีจิ้นเพียงได้ติดตามชมอยู่ข้างๆ ครูสอนศิลปะเขียนงามได้เสิร์นให้เพิ่นเขียนทอนสุดท้ายสำหรับตัวหนังสือจีนที่ว่าจงกัวเมิงแปลเป็นลาวว่าความใฝ่ฝันของจีนท่านสีจิ้นเพียงบ่ได้เขียนหากได้บอกหลานน้อยนักเฮียนทั้งหลายว่า
1: ความใฝ่ฝันของจีนต้องอาศัยพวกหลานเพื่อบรรลุผลเป็นจริงเป้าหมายสู่ซนห้อยปี2ประการต้องอาศัยพวกหลานสู่ซนอย่างตัวเนืองแบบแลนต่อไม่ดังนั้นพวกหลานเขียนทอนสุดท้ายนั่นเด
0: ้อสามารถเว้าได้ว่าการเขียนทอนสุดท้ายสำหรับตัวหนังสือจีนที่ว่าความใฝ่ฝันของจีนเป็นคำสั่งสอนและความมุ่งหวังที่ท่านสีจิ้นเพียงในน้ำเพื่อนมิตรใหญ่ฝากไว้น้ำเพื่อนมิตรน้อยทั้งหลายท่านผู้ฟังที่หักแพงเรื่องราวของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับการให้ความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อการเติบใหญ่อย่างปลอดใสของเด็กน้อยเยาวชนดวงมณีขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สากลบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการในเพลงจีนที่มีชื่อว่า小孩子大梦想ไปเป็นแล้วว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กน้อยฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับมาพบกันเติมในระยะต่อไปของรายการ

0: ม่วนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังและยะต่อไปของรายการจะให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงคนพิการเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความทันสมัยแบบจีนก็เป็นกลุ่มคนที่มีความยุ่งยากพิเศษและต้องเอาใจใส่ติดตามเป็นพิเศษท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการไงคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเอาใจใส่ต่อกลุ่มคนพิการในระดับสูงโดยเน้นนักบ้าภารกิจต่างๆล้วนแต่ต้องกลุ่มรวมเบี้ยงานคนพิการภายใต้การสิ้นน้ำของท่านสีจิ้งผิงระบบประกันทั้งสังคมสำหรับคนพิการและระบบการบริการสำหรับคนพิการต่างๆของจีนได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งซึ่งได้สุดยิ่งให้เบี้ยงานคนพิการของจีนพัฒนาอย่างหอบด้านในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอสภาพเกี่ยวกับการพัฒนาเบี้ยงานคนพิการของจีนสู่ท่านฟังในใจของท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำประเทศจีนคนพิการเป็นสมาชิกที่เสมอภาคในวงคณะญาติใหญ่ทั้งสังคมเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความยุ่งยากพิเศษโดยต้องเอาใจใส่ติดตามเป็นพิเศษสำหรับคนพิการที่มีความยุ่งยากพิเศษแบบนี้รัฐบาลต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อพวกเขาส่งความอบอุ่นให้คนพิการหลายขึ้นกว่าเก่าการประกอบอาชีพเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั้งเป็นช่องทางสำคัญที่คนพิการจะเสื่อมยุ่งเข้าในสังคมและบรรลุคุณค่าของตนในปี2025ที่เป็นปีม่วนไทยแห่งการปฏิบัติแผนการทำประกันและพัฒนาเวียงงานคนพิการหาปีครั้งที่14ของจีนเวียงงานสุดยู่การประกอบอาชีพของคนพิการอยู่จีนได้สั่งผลงานที่โดดเด่นข้อมูลสถิติที่เผยแพร่โดยสหพันธ์คนพิการจีนแสดงให้เห็นว่าปี2025จำนวนผู้ประกอบอาชีพของคนพิการที่ถือไปยั่งยืนในทั่วประเทศจีนประมาณถึง8,915,000 คนในปี2025ปีเดียวจำนวนผู้ประกอบอาชีพเพิ่มใหม่ของคนพิการที่ถือใบยั่งยืนประมาณถึง 448,000 คนในนั้นอยู่ตัวเมืองมีผู้ประกอบอาชีพเพิ่มใหม่ 127,000 คนอยู่สนบทมีผู้ประกอบอาชีพเพิ่มใหม่ 321,000 คนในความจริงแล้วในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ของจีนอยู่ทั่วประเทศจีนจำนวนคนพิการผู้ประกอบอาชีพที่เพิ่มใหม่ในตัวเมืองและชนบทได้รักษาในระดับสูงกว่า 400,000 คนต่อปีอย่างมั่นเคียงรวมทั้งหมดแล้วผู้ประกอบอาชีพที่เพิ่มใหม่บรรลุถึง 2,310,000 คนอัตราการประกอบอาชีพของคนพิการได้เพิ่มขึ้นเกือบ5ส่วนห้อยเพื่อปรับปรุงและเสริมขยายผลงานดังกล่าวเติมอีกปี2025ห้องว่าการคณะรัฐบาลจีนได้เผยแพร่แผนการดำเนินงานระยะ3ปีที่สุดยิ่งการประกอบอาชีพของคนพิการโดยนำเสนอนโยบายและมาตรการ13ประการใน4ด้านออกแห่งสุดยิ่งคนพิการประกอบอาชีพอย่างเต็มที่และมีคุณภาพสูงกว่าเก่าสิ่งที่น่าประทับใจคือสำหรับคนพิการอยู่สนบทที่ความเอา80ส่วนห้อยของคนพิการที่ถือไปยั่งยืนในทั่วประเทศจีนนั้นในแผนการดำเนินงานดังกล่าวได้เสนอโครงการช่วยเหลือการประกอบอาชีพของคนพิการอยู่สนบทตั้งหน้าสีน้ำเขาเจ้าเข้าร่วมการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่สนบทประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสนบทให้เจริญหุ่งเฮืองพร้อมนั้นโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีเอกลักษณ์พิเศษจำนวนหนึ่งก็ได้หาผลงานอย่างผลเด่นตัวอย่างว่าปี2025โครงการห้องงานสวยงามที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพในการเพิ่มรายหับให้คนพิการเพศหญิงนั่นได้จัดสรรคนพิการเพศหญิง 7,087 คนประกอบอาชีพโดยกงขับเคลื่อนครอบครัวคนพิการ 9,558 ครอบครัวมีรายหับเพิ่มขึ้นฐานส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ 2,898 แห่งในทั่วประเทศจีนได้จัดสรรคนพิการ 37,000 คนประกอบอาชีพโดยขับเคลื่อนครอบครัวคนพิการ 64,000 ครอบครัวได้สั่งไล่หาเพิ่มขึ้นอย่างหมั่นเพียง จากการอบรมสี่มือแห่งงานฮอดการเสื่อมต่อตำแหน่งเบียกเหตุงานทำจากเขตสมสนในตัวเมืองฮอดทุ่งนาในชนบทจีนพร้อมสั่งเครือข่ายการบริการด้านการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการที่ปกหุ่มขอบเขตอย่างกว้างขวางถึกเป้าหมายและมีประสิทธิผลสูงในด้านการประกันสังคมจีนได้ปรับปรุงการออกแบบระเบียบการให้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆสั่งเครือข่ายป้องกันความมั่นคงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่หนักแน่นให้แก่กลุ่มคนพิการข้อมูลแสดงให้เห็นว่าณมาฮอดท้ายปี2025ทั่วประเทศจีนมีคนพิการ 27,737,000 คนเข้าร่วมการประกันภัยด้านการเลี้ยงดูผู้เฒ่าขั้นพื้นฐานในตัวเมืองและชนบทคนพิการ 12,961,000 คนได้รับเงินเลี้ยงดูผู้เฒ่าในด้านระเบียบการเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนชีวิตการเป็นอยู่สำหรับคนพิการที่มีความยุ่งยากได้เข้าถึง 11,900,000 คนเงินอุดหนุนการเบิ่งเลี้ยงคนพิการให้แห้งได้เข้าถึง 16,480,000 คนในระยะปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่14เงินอุดหนุนส่งอย่างนี้ต่างก็ได้ยกสูงขึ้น 31.9 ส่วนห้อยและ22.5 ส่วนห้อยตามลำดับเมื่อเทียบไซมาตรฐานเสรียของทั่วประเทศสังเกตผ่อนคลายความยุ่งยากด้านชีวิตการเป็นอยู่และการเบิ่งเลี้ยงคนพิการยังมีประสิทธิผลนอกนี้ระบบการบริการฝากเบิ่งเลี้ยงคนพิการได้รับการสุขอยู่ก้าวไปข้างหน้า

ังแม่นเทียงสถาบันทุกขันทุกประเภทที่เปิดการบริการหับฝากเบิ่งเหียงคนพิการปันนุถึง 11,210 แห่งในหมดปีมีคนพิการ 229,000 คนได้สมใส่การบริการฝากเบิ่งเหียงอยู่สถาบันฝากกินนอนและการเบิ่งเหียงในกลางเบนคนพิการ 524,000 คนสมใส่การบริการอยู่เฮือนแนวความคิดประกันสังคมที่หันจากแบบปรับปรุงจุดอ่อนก้าวไปสู่แบบให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเห็นให้คนพิการได้สมใส่โอกาสการพัฒนาที่เสมอภาพและการหาประกันชีวิตการเป็นอยู่ยังมีเกียรติศักดิ์ศรีหลายกว่าเก่าการฟื้นฟูสุขภาพแม้นเบี้ยงานพื้นฐานสำหรับเบี้ยงานคนพิการก็เป็นปฐมปัจจัยอันสำคัญสำหรับคนพิการกลับคืนสู่สังคมและเข้าร่วมชีวิตทั้งสังคมนำมาฮอดไทยปี2025ทั่วประเทศจีนมีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสำหรับคนพิการ 13,596 แห่งมีผู้ประจำการ 357,000 คนในตลอดปีมีคนพิการ 7,959,000 คนได้สมใส่การบริการฟื้นฟูสุขภาพขั้นพื้นฐานคนพิการ 1,487,000 คนได้สมใส่การบริการประกอบอุปกรณ์ช่วยคนพิการขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสมเด็กน้อยพิการ 513,000 คนได้รับการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพหลายภาคส่วนได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูสุขภาพทั้งจิตใจและเสื่อมยุ่งเข้าสังคมโดยเร่งรัดเผยแพร่การบริการฟื้นฟูสุขภาพแบบช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในตลอดปีได้สนองการบริการให้แก่คนพิการ 403,000 คนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการแม่นสิ่งหาประกันอันสำคัญที่ช่วยคนพิการให้สามารถเข้าร่วมชีวิตทั้งสังคมอย่างเสมอภาพกันในโครงการเฉพาะที่ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงผู้เฒ่าและอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการปัจจุบันได้มี 3,000 กว่าเว็บไซต์และแอปทั้งโทรศัพท์มือถือได้สำเร็จการปรับปรุงโดยได้เปิดการบริการแก้เสียงและเปลี่ยนไฟล์เอกสารตามลำดับในด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอยู่เฮือนจีนได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ 1,280,000 ครอบครัวที่มีคนพิการประเภทไห้แห้งถือว่าได้สำเร็จหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนการ5ปีครั้งที่14เกินคาดหมายนอกนี้หน่วยงานติดตามสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่สหพันธ์คนพิการแห่งต่างๆของจีนสั่งขึ้นนั่นมีพนักงาน 20,000 กว่าคนในนั้นพนักงานที่เป็นคนพิการมี 9,000 กว่าคนเห็นให้คนพิการกลายเป็นผู้เข้าร่วมและผู้ได้รับผลประโยชน์จากการสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอย่างแท้จริงเมื่ออยู่ในจุดเวลาที่แผนการ5ปีครั้งที่14เสื่อมตัวกับแผนการ5ปีครั้งที่15ของจีนเพียงงั้นคนพิการของจีนมีแผนการพัฒนาอย่างชัดเจนกว่าเก่าปี2026จีนจะเหียบเฮียงและปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่15เกี่ยวกับการหาประกันและพัฒนาเพียงงั้นคนพิการให้ดีสุดโยการค้นคว้าและกำหนดนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาคนพิการแผนการดำเนินงานระยะ3ปีฉบับใหม่การปรับปรุงระบบนโยบายประกอบอาชีพในตัวเมืองและชนบทการสั่งกลไกช่วยเหลือแบบปกติสำหรับคนพิการอยู่ชนบทซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนได้เพิ่มแห่งขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนาเพียงงั้นคนพิการยังมีคุณภาพสูงในอนาคตจีนจะพยายามเหตุให้คนพิการทุกคนล้วนแต่สามารถเข้าร่วมชีวิตทั้งสังคมได้อย่างเสมอภาพและร่วมกันสมใส่หมากผลการพัฒนาแห่งการหันเป็นทันสมัยของจีนท่านผู้ฟังที่ท่านหับฟังพันใบนั้นแม้สภาพการพัฒนาเพียงงั้นคนพิการของจีนปัจจุบันมันเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเสียงเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการและหยัดต่อไป

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CM3 FM 93 MHz ท่านผู้ฟังวันที่18พฤษภาคม2026แม่นวันหอพิพิธภัณฑ์สากลครบรอบ50ปีคำขวัญของวันหอพิพิธภัณฑ์สากลปีนี้แม่นหอพิพิธภัณฑ์ขัวแห่งการเสื่อมต่อท่านสีจิ้นเผียงประธานประเทศจีนได้ให้ความสำคัญและใส่ใจกับเวียกงานหอพิพิธภัณฑ์มาโดยตลอดในระยะท้ายของรายการเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการจะทบทวนเขื่อนเหลืองเล้าที่น่าประทับใจของท่านสีจิ้นเผียงกับหอพิพิธภัณฑ์สู่ท่านฟังท่านผู้ฟังเดือนกุมภาพันธ์ปี2014ท่านสีจิ้นเผียงได้เดินทางไปเยี่ยมยามงานวางแสดงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ปักกิ่งโยหอพิพิธภัณฑ์นครหลวงปักกิ่ง
1: ระวังตีนเด้อถ้าหากเสียหายข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบใด
0: อยู่บอนวางแสดงวัตถุโบราณที่ล้ำค่าท่านสีจิ้นเผียงได้เตือนบรรดานักข่าวที่เข้าใกล้วัตถุโบราณเกินไปเนื่องจากยุงน้ำแตการถ่ายรูปด้วยคำเว้าหยอกไย้แบบนี้อันได้เห็นไทยทุกคนอยู่ที่นั่นหัวขึ้นพร้อมกันเดือนเมษาปี2005ท่านสีจิ้นเพียงเลขาคณะพรรคแขวงเจ้อเจียงในเวลานั้นได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกโยหอพิพิธภัณฑ์ฮองฮ้อยบัวฮันสถานขว้าหูเชียวชันนครหางโจวซึ่งในหอพิพิธภัณฑ์ได้วางแสดงเหือที่เจาะจากไม่ล้ำเดียวที่มีประวัติความเป็นมาประมาณ 8,000 ปีอยู่สถานที่ว่างแสดงเพื่อซอกหามุมถ่ายภาพได้ดีที่สุดนักข่าวบางคนจนยางก้าวเข้าเขตอนุรักษ์ฮองฮ้อยบูฮันสถานโดยกงเมื่อเห็นเส้นนั่นท่านสีจิ้นเพียงได้บอกให้นักข่าวออกจากเขตอนุรักษ์แบบเป็นกันเองทั้งตักเตือนว่า
1: การถ่ายรูปมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การอนุรักษ์วัตถุบูฮันมันเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนพากันออกมาก่อน
0: ท่านผู้ฟังสองเรื่องเล่าน้อยๆดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าท่านสีจิ้นเผียงให้ความสำคัญในระดับสูงมาโดยตลอดต่อกับเวียกงานการอนุรักษ์วัตถุโบราณและการสืบสานวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นขั้วต่อเสื่อมจอดอดีตปัจจุบันและอนาคตของชนชาติหนึ่งส่วนหอพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่สำคัญสำหรับม้วนซุนสัมผัสกับประวัติศาสตร์ค้นหาวัฒนธรรมดั้งเดิมและเสื่อมสานจิตใจซึ่งกันและกันท่านสีจิ้นเพียงเคยให้ฮู้ว่า
1: หอพิพิธภัณฑ์มีความสำคัญหลายข้าพเจ้ามักเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่อย่างน้อยในยามวัยเด็กข้าพเจ้าได้เข้าเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์อยู่นครหลวงปักกิ่งเกือบทุกแห่งแล้ว
0: เพิ่นเน้นนักว่าภาษาชาติจีนและอารยธรรมจีนมีประวัติอันยาวนานวัฒนธรรมจีนมีความลึกซึ้งและกว้างขวางหอพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งก็เป็นห้องเฮียนใหญ่แห่งหนึ่ง
1: ต้องพัฒนาเวียกงานหอพิพิธภัณฑ์ให้ดี
0: ในโอกาสเข้าร่วมการพิจารณาของคณะผู้แทนแขวงจางซูในกองประชุมครั้งที่2ของสภาประชาชนแห่งชาติจีนสุดที่14ที่จัดขึ้นเมื่อปี2024ท่านสีจิ้นเพียงได้มีคำซี่น้ำอันเรียบง่ายแต่มีความนักแน่นแบบนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งและความคงคอยเป็นอย่างยิ่งต่อเวียกงานมรดกวัฒนธรรมและหอพิพิธภัณฑ์ท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเพียงได้เอาใจใส่ติดตามการพัฒนาเวียกงานหอพิพิธภัณฑ์มาโดยตลอดเวลาเดินทางไปเขื่อนไว้เยี่ยมยามท้องถิ่นเพิ่นจะต้องญาติเวลาไปเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์เพื่อรับรู้ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั่นพร้อมทั้งให้คำชี้นำต่อการก่อสร้างและนำใส่หอพิพิธภัณฑ์อย่างมีประสิทธิผลขอยกตัวอย่างโยหอพิพิธภัณฑ์ยุ่นเฉิงแขวงชานชีท่านสีจิ้นเพียงได้เน้นนักว่า
1: อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์มีวัตถุโบราณที่ประเสริฐจำนวนหลวงหลายบางอันถือเป็นสิ่งประเสริฐแห่งชาติสิ่งประเสริฐเหล่านี้ได้ยั่งยืนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาเป็นเวลานับล้านปีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเป็นเวลาหมื่นปีและประวัติศาสตร์อริยธรรมเป็นเวลา 5,000 กว่าปีของประเทศพวกเราฉะนั้นต้องลงลึกปฏิบัติโครงการค้นหาแหล่งกำเนิดอริยธรรมจีนสุกยู่การค้นคั่วประวัติศาสตร์อริยธรรมจีนให้ขยายตัวก้าวเข้าสู่หลวงลึก
0: พร้อมนั้นเพิ่นยังได้เน้นนักให้เพิ่มทวีการยกสูงระดับการอนุรักษ์และนำใช้วัตถุโบราณก็คือการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมให้สูงขึ้นอย่างรอบด้านในระยะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกโยแขวงเหอหนานท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปทั้งหอพิพิธภัณฑ์ห้องห้อยโบราณสถานยินชื่อซึ่งเป็นห้องห้อยราชสถานีในระยะท้ายราชวงศ์ช่างของเจียนคือก่อนค.ศ.ปี1600หาก่อนค.ศ.ปี1046ท่านสีจิ้นเพียงได้ทรงวัตถุโบราณต่างๆอย่างละเอียดเช่นเครื่องท้องสำริดเครื่องยกตัวหนังสือโบราณที่ขวัดใส่อ่องเตาและกระดูกสัตว์เป็นต้นเพิ่นให้ฮู้ว่า
1: ข้าพเจ้าคงคอยอยากมาเยี่ยมชมยินซีแต่ดนแล้วมาเทื่อนี้ก็เพื่ออยากเรียนรู้และเข้าใจอริยธรรมจีนให้ลึกซึ้งกว่าเก่าศึกษาบทเรียนในประวัติศาสตร์เพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานปัจจุบันให้มีประสิทธิผลถอดถอนบทเรียนให้แก่การสร้างสาอริยธรรมยุคปัจจุบันของศาสตร์จีนให้ดีกว่าเก่า
0: ตอนที่ไปเยี่ยมยามห้องห้อยบูฮันสถานซันชิงตวยแขวงเสสวนท่านสีจินเพียงได้ซี่ออกว่าผลงานการสำรวจบูฮันคดีอยู่ที่นี่แม้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งได้แสดงให้เห็นทั้งผลงานด้านอริยธรรมเมื่อ 4,000 กว่าปีก่อนได้อำนวยหลักฐานตัวจริงด้านบูฮันคดีที่เข้มแข็งกว่าเก่าเพื่อพิสูจน์ให้เห็นทั้งอริยธรรมจีนที่ความเอาลายเข้าเสื่อมยงเข้ากันอริยธรรมสู่บูฮันกับอริยธรรมภาคกลางจีนทรงผลสะท้อนซึ่งกันและกันและอื่นๆที่นี่คำว่าสูหมายถึงทงเพียงฉังตูเขตลองแม่น้ำหมินเจียงอยู่แขวงเสสวนนอกนี้ท่านสีจินเพียงยังได้อุทานขึ้นมาว่า
1: เบิ่งผลงานนี้แล้วรู้สึกภาคภูมิใจหลายขึ้นตืมอริยธรรมจีนดนนานถึง 5,000 ปีได้และก็คล้องคอยให้มีการค้นคว้าและขุดค้นอริยธรรมจีนที่เก่าแก่กว่านั้นอีก
0: ท่านผู้ฟังในโอกาสการเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์เครื่องท้องสำริดเปาจีแขวงฉะชีท่านสีจินเพียงได้ยุดและสังเกตเบิ่งอย่างจดจ่ออยู่ต่อหน้าคือ

0: เพาะอย่างพ้นเด่น
1: เกี่ยวกับเวียกงานการอนุรักษ์วัตถุโบราณและการสืบสานวัฒนธรรมท่านสีจิ่นเพียงได้ซี่ให้เห็นว่า
0: ต้องเฮ็ดให้วัตถุโบราณที่เก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์มรดกที่แจกย้ายอยู่ตามดินแดนประเทศชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลก็คือตัวหนังสือในปึ้มตำราโบราณล้วนแต่ฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาขึ้นเฮ็ดให้ประชาชนมีชีวิตวัฒนธรรมที่นักแน่นกว่าเก่าอุดมสมบูรณ์กว่าเก่าและมีคุณภาพสูงกว่าเก่า
1: ท่านผู้ฟังในซุ้มปีผ่านมานี่กระแสนิยมการเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์โยเจียนได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตัวเลขสถิติล่าสุดขององค์การมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าปี2025หอพิพิธภัณฑ์ในทั่วประเทศจีนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวบรรลุถึง 1,560 ล้านเทือคนนำมาฮอดท้ายปี2025ทั่วประเทศจีนมีหอพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนรวมทั้งหมด 7,188 แห่งเสรียแล้วแต่ละ 200,000 คนแม้นมีหอพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งและอัตราการเปิดให้เข้าชมโดยบ่เก็บค่าบรรลุหลายกว่า 91 ส่วนร้อยในหอพิพิธภัณฑ์น้อยใหญ่ต่างๆได้เสื่อมซ่อนคำตอบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจีนและบ่งบอกให้ฮู้ช่องทางที่จีนจะพัฒนาไปสู่ทิศทางใดท่านสีจิ้นเพียงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเพิ่นกล่าวว่า
0: ถ้าบ่มีการนำพาอย่างตั้งหน้าจากวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าบ่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรแห่งจิตใจของประชาชนบ่มีการเพิ่มทวีขึ้นของพลังแห่งด้านจิตใจประชาชาติประเทศหนึ่งและส่วนชาติหนึ่งก็บ่อาจจะมีจุดยืนอยู่ท่ามกลางนานาชาติในโลกหน่วยนี้ได้อย่างสง่าผ่าเผย
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังพันไปนั่นแม่นเรื่องแล้วที่น่าประทับใจของท่านสีจิ้นเพียงกับหอพิพิธภัณฑ์ขอขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหักฟังมาโดยตลอดและเวลาของรายการพวกเขาในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ทานได้รับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าฉงกวงแต่เป็นลาวาแสงเฮืองฮ้องที่ฟื้นคืนเพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อภาษาจีนว่าฉวนเฉิงจื้อฮวาบุพภาศาสตร์แห่งการสืบทอดไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนอวยเสให้พรแก่มีรายการทุกท่านจงมีความสุขสมหวังมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของท่านทุกประการมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

อยากพูดอย่างแดเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนชีวิตตอนเยาว์วัยตอนวัยหนุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหตุเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ท่านฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: ว่องไวที่สุดม่วนซื่นที่สุดให้ความรู้หลายที่สุดและเฮ็ดให้ดีที่สุดคือจุดหมายของพวกเรา
1: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
2: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความรู้
3: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
2: ขอยืมหูทานแด
3: จะพาทานเบิกบานสำลักใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
2: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
3: ท่านสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
4: ลงดีมีประโยชน์
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮาแพงสบายดีหุ่มแพง
5: สบายดีเกศนาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลุ่มดีมีประโยชน
2: ์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
5: ซึ่งรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมารวมสู่กันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื้ม
2: อย่าลืมหลังจากฟังไลฟ์กันแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากลงกับผู้ตามนไลฟ์กันทั้งสองคนตึ้มอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
5: เจ้าสำหรับช่องทางทำอิฐที่ท่านสามารถส่งคำเห็นมาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยส่งไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ CMG FF 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
2: และเนี่ยแพนมาอากาศก็เริ่มเย็นสบายลมน้อยนึงมะฮ้อนคือตอนกลางเดือนนี้อีกแล้วบวกกับมีฝนตกเกิดขึ้นเรื่อยๆก็สามารถระบายความฮ้อนออกไปได
5: ้แมนพิเศษในมือที่มีฝนตกในตอนกลางคืนก็จะรู้สึกว่ารับได้ดีย้อนว่าเสียงฝนก็สามารถช่วยกรอมให้คนเฮานอนและก็ยกคุณภาพของการนอนให้ดีขึ้นได้เลยผ่านมาย้อนอากาศร้อนหลายหลายคนจึงเข้านอนซ่าและก็นอนยากนั่นอีก
2: แม่นได้เนาะคันเวลานอนยากก่อนจะนอนดีที่สุดบ่ควรลืมมือถือหรือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพราะว่าแห้งหลิงแห้งจะเฮ็ดให้บ่อยากนอนตาถึกแสงสีและยิ้มเสียงจากมือถือก็มักจะเฮ็ดให้มีความตื่นเต้นจึงบ่อยากนอนสั้นเกศนาคิดว่าก่อนจะนอนดีที่สุดอีกทางเลือกหนึ่งแมนการอ่านหนังสือหรืออ่านปึ้มจะเป็นการดีกว่าแมนบ่หุ่มแพง
5: แมนแล้วซึ่งรายการมื้อนี้พวกเราจะล้มกันเรื่องผลประโยชน์ของการอ่านปึ้มนะพิเศษสำหรับหุ่นแพงแล้วเวลาอ่านปื้มนี้มักจะรู้สึกเหงานอนทันทีพอแต่จับปื้มมานี่ก็แม่นหาวนอนหลุดไหนถือว่าถือกับสภาพตัวจริงของตนแท้คิดสนาพอส่วนหลายก่อนนอนหุ่นแพงก็มักอ่านปื้มแต่จะเฮ็ดให้เรียนว่าตามีความอิดเมื่อยและก็รู้สึกอยากนอนไวขึ้นอันนี้คือสาเหตุที่อ้างอิงได
2: ้แม่นแล้วหุ่นแพงเว้าถึกต้องแล้วการอันปึ้มก่อนการนอนมันจะมีผลดีต่อการผ่อนคลายอารมณ์และปรับปรุงคุณภาพการนอนให้ดีขึ้นแต่ก็ต้องเลือกปึ้มให้ถูกและวิธีการอันก็มีความสำคัญหลายถ้าบ่ดังนั้นอาจจะเฮ็ดให้แฮงอันก็แฮงมีความตื่นเต้นและอยากจะอ่านให้จบ
5: แม่นแท้การอันปึ้มก็มีผลประโยชน์หลายอย่างคือ1นี่ก็แม่นช่วยให้อยากนอนไวขึ้นการอ่านปื้มสามารถหันเปลี่ยนความสนใจของคนลดความกดดันและก็ความกังวลในตอนกลางเว้นหันให้หน่อยลงโดยประสานสมทบกับเวลาของการนอนที่คงตัวก็สามารถเฮ็ดให้ร่างกายลื่นกับโมงนอนแล้วก็สามารถหลับไวขึ้นจากการค้นคว้าได้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ยึดมั่นการอ่านปื้ม1อาทิตย์ก่อนนอนมี42ส่วนห้อยรู้สึกว่าคุณภาพของการนอนนั้นได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นสูงกว่ากลุ่มที่บ่อ่านปื้มเลย
2: และอันที่2 การอันปื้มก่อนนอนสามารถยกระดับความสมจำและอารมณ์ให้ดีขึ้นคือสมองจะจัดสรรความสมจำในยามนอนเมื่อในทีอันก่อนนอนจะเจอได้ดีกว่าพร้อมกันนั้นก็สามารถทอนคลายอารมณ์ที่บ่ดีได้ลดการนอนบ่เจ็บและฝันหลายการอันปื้มและยานยาวยังสามารถลดระดับสารกระตุ้นความกดดันให้ต่ำลงสร้างสภาพความทุนเคียงคือการกับคิดแบบเงียบสงัดจนกระทั่งยังมีผลดีต่อการอ่านยืนน้ำอีก
5: และอันที่3การอ่านปื้มก่อนนอนนี่ก็สามารถทดแทนการลิ้นมือถือเพราะว่าคนเฮาฮู้แล้วว่าการลิ้นมือถือการเบิ่งวิดีโอสั้นเบิ่งคลิปต่างๆมักจะเฮ็ดให้คนเฮามีความตื่นเต้นได้ง่ายส่วนว่าการอ่านปื้มนั้นก็จะสามารถเฮ็ดให้คนเฮามีผู้จักพิจารณาในระดับที่ลึกซึ้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบส่งสัญญาณที่เกี่ยมพร้อมจะนอนให้แก่สมองและก็จะเฮ็ดให้มีอาการอยากนอนไวขึ้น
2: สรุปว่าการอันปื้มก่อนนอนมีผลดีหลายกว่าการลิ้นมือถือเนาะบ่ว่าในด้านทางกายและจิตใจก็ตามเอาความเข้ามาเพียนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพลงมวลๆจากรายการก่อนนอแล้วจึงกลับบ้านล้มกันต่อ
5: สำหรับสองเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติที่ตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของเขาอยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามหาฟังรายการลงตีมีประโยชน์
1: โดยมีพวกเขาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้เกเพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการลงตีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงการอ่านปลื้มก่อนนอนพิเศษก็ได้เน้นถึงผลประโยชน์ของการอ่านปลื้มก่อนนอนสู่ท่านฟัง
0: เคียงคู่กับการพัฒนาที่ว่องไวของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ด้านโทรคมผู้ที่มักก้มหัวลงดึงมือถืออยู่ตลอดเห็นโดยทั่วไปบ่ว่าในด้านชีวิตการเป็นอยู่หรือเวียงงานของพวกเขาเวลานั่งกินข้าวขี่รถจนกระทั่งขณะที่เขานอนเริ่มแต่ติดพันกับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์มนุษย์เรื่องเคยกับอินเทอร์เน็ตจนบ่มีเวลาอ่านปื้มชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแม้นอาศัยมือถือและอินเทอร์เน็ตเป็นหลักแต่พัดเสียความสามารถสำคัญด้านอื่นที่มีผลต่อสุขภาพ
1: ซึ่งการลิ้นมือถือและการบันเทิงทางออนไลน์เป็นเวลานานนั้นแม้นมีผลกระทบต่อชีวิตการประโยชน์ของคนเฮาอย่างนักหน่วงใดอีกด้านหนึ่งจังหวะการใช้ชีวิตของคนเฮาในยุคปัจจุบันนี้ก็ควรมีการแข่งขันกันไว้ขึ้นในขณะที่คุณภาพของการนอนผัดนับมือนับลดลงตามสถิติได้แสดงให้เห็นว่ายุคจีนนี้มีประชาชนประมาณ70ส่วนห้อยเห็นว่ามีปัญหาด้านการนอน30ส่วนห้อยนี้เห็นว่ามีอุปสรรคด้านการนอนซึ่งจำนวนคนที่นอนบ่หลับล้วนแต่ได้เพิ่มขึ้นเป็นก้าวๆในแต่ละปี
0: ฉะนั้นพวกเขาควรปะมือถือและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก่อนเวลาเขานอนแล้วหันมาเริ่มกันอันปื้มเคลื่อนใหม่เพื่อพ้นออกจากความวิตกกังวลจากข้อมูลข่าวสารและอาการนอนบ่หลับย้อนขาดความรู้สึกตัว
1: แม่นแล้วถ้าคนเฮาเสียความสามารถด้านการนอนก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่โชคดีที่พวกเขาผู้จักปรับปรุงด้วยการอ่านปื้มตามนักค้นคว้าได้มีการสังเกตเห็นว่าการรักษาความชินเคยในการอ่านปื้มแต่ละมื้อจะสามารถยกระดับด้านการลดพรความกดดันได้ดีกว่าการย่าง2ส่วน3ฉะนั้นการอ่านปื้มนี้เป็นวิธีการลดพรความกดดันด้านจิตใจที่มีประสิทธิผลแบบนึงและก็มีผลดีต่อการผ่อนคลายอารมณ์ก่อนนอนน้ำอีกไหนเกษนา
0: สั้นเห็นแล้วใดจึงจะอ่านปื้มแบบสบายๆปอมเงยแดในนี้พวกเขาก็มีคำแนะนำน้อยนึงมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบคือก่อนนอนควรให้อ่านปื้มประมาณ20-30นาทีแล้วจึงหลับตาพักผ่อนและก็ต้องอ่านใต้แสงไฟที่อ่อนพอเลื่อมตาหลีกเว้นบ่ให้แสงไฟกระทบต่อเส้นประสาทตาซึ่งอาจเฮ็ดให้คุณภาพในการนอนลดลงพร้อมกันนั้นก็สามารถหายใจลึกๆและใส่ติ่งในน้ำอุ่นก็สามารถปรับปรุงคุณภาพของการนอนให้ดีขึ้น
1: สำหรับปื้มที่จะนำมาอ่านก่อนนอนนั้นส่วนหลายอยากแนะนำให้เลือกประเภทบทห้อยแก้วบทกวีบทเรื่องสั้นและก็บทบรรยายฮุบแต้มเป็นต้นเพื่อหลีกเว้นบ่ให้อารมณ์มีอารมณ์ตื่นเต้นตามเนื้อในที่อ่านแล้วก็บ่ควรอ่านที่เป็นเอิ้นว่าเป็นประเภทเป็นหลักสูตรหรือว่าปื้มที่ต้องใช้สมองหลายเพื่อหลีกเว้นบ่ให้เกิดมีความกดดันเพิ่มขึ้นควรเลือกปื้มที่สามารถสร้างอารมณ์ในทางบวกแก่ตนเองมีผลดีต่อการผ่อนคลายและก็แก้ยาวเวลาในการนอนได้ดีตื่ม
0: แม่นแล้วผมแพงเว้าถูกต้องที่สุดที่จริงแล้วแต่ละคนก็มีวิธีการช่วยเรื่องการนอนให้ตนแต่ส่วนหลายคันหลิงมือถือหลายเกินไปมักจะเฮ็ดให้แฮงนอนยากคิดว่าแต่ละคนก็มีประสบการณ์ในด้านนี้เนาะแฮงหลิงมือถือก็แฮงนอนบ่หลับนั่นเอง
1: แมนคือผมแพงในคืนใดที่นอนบ่หลับนี่ก็เอามือถือมาเบิ่งนี่แฮงเฮ็ดให้นอนบ่หลับตื่นอีกได้เพราะว่าแสงสีฟ้าจากมือถือนั่นน่ะจะกระตุ้นต่อแสงตาของคนเฮาแล้วก็จะเฮ็ดให้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกบ่อยากนอนเอาล่ะท่านผู้ฟังที่อยากแพงมาฮอดนี่พวกเฮาพักกันสักอีกจังได๋ก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเฮาตื่มแล้วจึงกลับมาลบกันต่อในระยะต่อไป

0: ของน้ำทันกับคำมาสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาตำเนื้อรายการสู่ทันฟัง
1: บางบาเสียงเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสั่งความบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของพวกเขาอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างดี
0: บางที่นี่ผู้ตำเนื้อรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับการอ่านปื้มก่อนนอนคือฝากเขาว่ามาแล้วว่าก่อนนอนควรเลือกปื้มหัวหนึ่งมาอ่านจะสามารถช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลายแต่เคียงคู่กับการพัฒนาเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็มักอ่านปื้มผ่านทั้งอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ได้กลายเป็นกระแสของยุคสมัยไปแล้ว
1: แม่นแล้วก็แม่นย้อนสาเหตุนี้นะมีห้างขายปื้มหลายห้างนี่ได้หยุดกิจการหรือว่าหยุดการดำเนินกิจการไปแล้วเพราะว่าวิธีการดำรงชีวิตของพวกเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายย้อนการสวมใส่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สนิทต่างๆถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายแต่การไปเลาะเที่ยวในห้างขายปื้มก็ยังแม่นวิธีหนึ่งของการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่จีนในปัจจุบัน
0: ตามตัวเลขของมูลเกี่ยวกับการสำรวจการอันปื้มของประชาชนทั่วประเทศครั้งที่23ที่เปิดเผยในวามปดลมานี่แสดงให้เห็นว่าในปี2025มีประชาชน 45.9 ส่วนห้อยมักอันปื้มหลายกว่า

0: การอ่านปื้มยังแมนวิธีที่สำคัญสำหรับการอ่านถึงจะมีปื้มอิเล็กทรอนิกส์หรือฟังเนื้อในปื้มทั้งออนไลน์ล้อมทั้งวิดีโอสั้นก็ตามแต่มันยังได้รับความนิยมหลายอยู่โดยยังไม่สามารถทดแทนกันได้เลย
1: แน่แล้วห้านไข่ปื้มตัวจริงยังมีคุณค่าหลายโดยห้านไข่ปื้มทางออนไลน์ยังบ่สามารถทดแทนได้เทื่อมีหลายๆคนมักไปเที่ยวในห้านไข่ปื้มมักอารมณ์ทั้งบัวที่ได้รับจากห้านไข่ปื้มอยู่ในห้านไข่ปื้มนี้ยังมีผู้อ่านหลายๆคนเขาเจ้าสามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันได้อันนี้ก็แม่นสิ่งที่ล้ำค่าของห้านไข่ปื้มตัวจริงในยุคนี้อยู่
0: และนอกจากความต้องการของผู้อ่านแล้วในซุ้มปีผ่านมารัฐบาลจีนก็ได้ใส่นโยบายต่างๆเพื่อช่วยห้านไข่ปื้มจะสามารถดำเนินกิจการไปด้วยความแข็งแกร่งยังประยุยังคือในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2026รัฐบาลจีนได้เริ่มปฏิบัติมาตรการเกี่ยวกับการซุ้มยุ่งการอ่านปื้มทั่วปอนโซนตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับทำนิบยังเป็นทางการย้อนแล้วนั่นการอันปื้มทั่วปวนซนจึงได้รับการจัดเข้าในบทรายงานเรียงงานของรัฐบาลเป็น13ปีเรียนกิจแล้วปีนี้การสนับสนุนการพัฒนาห้านไข่ปื้มตัวจริงก็ได้รับการจัดเข้าในบทรายงานเรียงงานรัฐบาลยังเป็นทางการเช่นกัน
1: ห้านไข่ปื้มแม่นสถานที่ทางวัฒนธรรมแห่งหนึ่งผู้มักปื้มหรือผู้ไปซื้อปื้มและอ่านปื้มอยู่ในห้านล้วนแต่ได้พบปะกับผู้คนที่มีความหักมักในด้านเดียวกันและภายใต้การสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลและการยกระดับด้านการบริโภคการผสมประสานการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมได้สร้างสองทางแห่งการพัฒนาอันใหม่ให้แก่ห้านขายปื้มเฮ็ดให้ห้านขายปื้มจากสถานที่เพียงการอ่านกลายเป็นทางเข้าของการท่องเที่ยววัฒนธรรมและปองเยี่ยมแสดงดันวัฒนธรรมต่อภายนอก
0: ตามตัวเลขข้อมูลจากสมาคมการพิมพ์จำหน่ายปื้มของจีนแสดงให้เห็นว่าปี2025อัตราการเติบโตด้านรายรับของห้านไข่ปื้มตัวจริงสำหรับการท่องเที่ยวของจีนได้มีถึง23ส่วนห้อยสูงกว่าระดับเฉลี่ยของห้านไข่ปื้มแบบดั้งเดิมหลายจากการอันปื้มซื้อได้กลายเป็นการอันปื้มอยู่ในห้านที่มีบรรยากาศดีจากการซื้อปื้มหันเป็นแบบสัมผัสกับวิธีการดำเนินชีวิตเฮ็ดให้ห้านไข่ปื้มกลายเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีการผสมผสานกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแล้วกลายเป็นรูปแบบใหม่ในชีวิตการปิ่นยูของพวกเขา
1: แม่แล้วคุณค่าใจกลางของห้านไข่ปื้มตัวจริงแม่นย้อนมีซองวางสัมผัสกับวัฒนธรรมซองวางความงามและการคบค้าสมาคมที่ห้านออนไลน์บ่สามารถเปรียบเทียบได้ประชาชนเข้าไปในห้านบ่แม่นเพียงแต่ซื้อปื้มหากแม่นเพื่อซอกหาความรู้สึกทางด้านจิตใจสัมผัสกับความอบอุ่นจากตัวเมืองและเพื่อได้รับพลังทางด้านจิตใจทั้งเป็นลักหมายทางวัฒนธรรมของตัวเมืองและได้แสดงให้เห็นถึงกำลังแห่งด้านวัฒนธรรมของตัวเมืองนั่นอีก
0: แม่นแล้วสนั่นการที่จะสุญญูการอันปื้มทั่วปวงชนด้วยรูปแบบใหม่แนวใดนั้นก็จะแมนเป้าหมายของการพัฒนาห้านไข่ปื้มในต่อหน้าเอาละหุ่มแพงว่ามาฮอนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตึมีก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการลบดีมีประโยชน์โดยมีเกษณาและหุ่มเพ้งเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: ท่านผู้ฟังที่ฮาแพงมาฮอดนี่ก็เข้าสู่รายการไทยของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ตามนักรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับการอันปื้มก่อนนอนพิเศษพวกเขาก็ได้เว้าถึงการอันปื้มแบบตั้งเดิมก็คือสภาพการพัฒนาห้านไข่ปื้มตัวจริงและห้านไข่ปื้มทางออนไลน์ในสังคมปัจจุบันของจีน
0: ผู้ที่มักอ่านปื้มก็มักแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลกันในด้านการอ่านปื้มเมื่ออ่านฮอดตอนที่เฮ็ดให้คนเฮาตื่นเต้นใจก็มักจะแบ่งปันความรู้สึกหลังจากการอ่านกับผู้อื่นส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมทางออฟไลน์แลกเปลี่ยนกันหน้าต่อหน้านั้นก็จะสามารถซุกยู่การพัฒนาของห้านไข่ปื้มตัวจริงได
1: ้แนวใดก็ตามการอันปื้มแมนจุดใจกลางของห้านไข่ปื้มบอกว่าคะแนนการห้านไข่ปื้มจะพัฒนาไปแนวใดก็ต้องสั่งสถานที่การอ่านให้ดีเลือกประเภทปื้มให้ดีและสั่งเขตสมส่วนสำหรับการอันปื้มให้ดีจึงจะสามารถสนองคุ้นค่าด้านอารมณ์และประสบการณ์ที่ดีงามที่หาได้หน่อยในยุคปัจจุบัน
0: แมนแล้วในยุคปัจจุบันที่มีกระแสด้านดิจิตอลอย่างหุนแหงการใช้มือถือก็ฮู้เรื่องต่างๆได้แล้วที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกแต่คนเฮานี้ยังนิยมเข้าห้านขายปื้มอยู่ก็แม่นย้อนว่ามีความปรารถนาที่จริงใจต่อกับการอ่านปื้มจึงได้เฮ็ดให้ห้านขายปื้มมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งมาโดยตลอด
1: แม่นแล้วถูกต้องที่สุดท่านผู้ฟังที่ฮาแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามนักรายการขอขอบใจเพื่อมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามฮาฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฮาฟังรายการล้มตีมีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมงเวลาเดียวกันนี
0: ้ภายหลังที่บรรดาท่านฮาฟังรายการพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นหยังที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื้มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายสองทางโดยเริ่มเข้าไปที่เว็บไซต์ lounge.ci.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่นตามที่อยู่ lounge@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษณาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มตีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใส่ให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

ลิงคำยามิสือว่าลิงด่างโง่แม่ซัดอันล่ำคาที่มีแต่อยู่จีนเท่านั้นส่วนลายดำรงชีวิตอยู่แขวงเสสวนฉานซีกานซูและหูไบลิงคำมีขนสีคำทั้งเหลี่ยมใสสนันจึงได้สือว่าลิงคำมันยาว53หา77ซมห่างยาวเกือบทอกับล้ำโตลิงคำตัวผู้ห่างกายใหญ่มีกำลังแข็งแรงสีขนเหลื่อมใสตัวแม่จะน้อยกว่าสีขนจะอ่อนกว่าลิงคำหมักอยู่ห่วมกันเป็นกลุ่มอาหารแม่นหมักไม้ป่าใบไม้กิ่งไม้น้อยเป็นต้นตอยังกินไข่แม่นสัตว์อนุรักษ์ประเภทหนึ่งแห่งชาติ

แพทย์ศาสตร์และยาพื้นเมืองจีนเป็นเวลาโดนนั้นแล้วที่สาวจีนก็ฮู้ปิงปัวพญาด้วยแพทย์ศาสตร์และยาปัจจุบันแพทย์ศาสตร์และยาพื้นเมืองจีนได้เผยแพร่ไปหลายแห่งในทั่วโลกตามเล่ากันว่าในสมัยแต่กี้แต่ก่อนมีคนผู้หนึ่งชื่อว่าเฉินหนงซื่อเคยซิมยาห้อยสนิทเพื่อจำแนก

ว่าอันใดแม่นยาปื้มตำราการแพทย์กษัตริย์หวงติซึ่งเป็นปื้มการแพทย์หัวธมิตรที่รักษาในปัจจุบันได้สรุปบทเรียนการแพทย์ก่อนสมัยชุนชิวจ้างโกซึ่งได้สร้างพื้นฐานทฤษฎีให้แก่แพทย์ศาสตร์จีนนายหมอที่มีชื่อเสียงในสมัยจ้างโกมีเปลี่ยนชื่อแมนผู้ธมิตรที่ใส่4วิธีคือเบิ่งฟังถามจับสีพจรมากวดพญาติ4วิธีดังกล่าวได้ใส่มาฮอดปัจจุบันกลายเป็นวิธีกวดพญาติดั้งเดิมของแพทย์ศาสตร์จีนเบิ่งแม่หมายถึงการเบิ่งด้านนอกและสภาพจิตใจของคนเจ็บฟังหมายถึงการฟังเสียงหายใจของคนเจ็บถามหมายถึงการสอบถามเกี่ยวกับการเป็นพญาติความรู้สึกและสภาพการกินการอยู่ของคนเจ็บจับชีพจรแม่นเพื่อรู้สภาพชีพจรเต้นของคนเจ็บแหล่งต้นตอของยาพื้นเมืองจีนแม่นพืชสัตว์และธาตุแฮจำนวนหน่อยผ่านวิธีเฮ็ดทีพิเศษสิ่งเหล่านี้ถูกเฮ็ดเป็นยากินและยาทาปื้มตำรายาพื้นเมืองเฉินหนงซึ่งเป็นปื้มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยาปวดพญาติที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ขั้นในบันทึกยา365ชนิดส่วนแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์เหนือใต้คือเท้าหงจีย้อนในเพิ่มยา365ชนิดแล้วเขียนเป็นปื้มโฮมคำอธิบายตำรายาพื้นเมืองในราชวงศ์หมิงมีนายหมอที่มีชื่อเสียงที่ชื่อว่าหลี่ซือเจินได้เขียนปื้มสรุปยาพื้นเมืองในปี1578ปื้มสุดนี้ทั้งหมดมี52หัวบันทึกยาพื้นเมือง1892ชนิดในนั้นหลี่ซือเจินเพิ่ม374ชนิดในปื้มยังมีรูปของยา1109แผ่นตำรายา11,096ตำราในนั้นมี 8,000 กว่าตำราแม่นหลี่ซือเจินเก็บกำหรือสร้างขึ้นนี่แม่นปื้มแบบอย่างในด้านแพทยศาสตร์และยาของจีนนายหมอที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของจีนมีหลวงหลายเซนเปลี่ยนเชื่อขว่าถัวจังจงจีซุนซือเหมียวหลี่ซือเจินและอื่นพวกพันได้ใส่ฝีมือการแพทย์ที่เก่งไปปิ้งปัวอาการให้คนเจ็บอยู่จีนในปัจจุบันก็มีนักแพทย์ศาสตร์จีนหลวงหลายพวกพันกำลังพยายามแก้ไขความยุ่งยากในด้านแพทยศาสตร์เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนแพทยศาสตร์ของส่วนเผ่าส่วนหน่อยของจีนก็มีเอกลักษณ์ของตนตัวอย่างคือแพทยศาสตร์มองโกลแพทยศาสตร์ติเบตแพทยศาสตร์อุยเกอร์และแพทยศาสตร์เผ่าลื่อเป็นต้นล้วนแต่ได้ประกอบส่วนเพื่อสุขภาพและความผาสุกของประชาชนเผ่าต่างๆ

ปี2565สมาเย็นบังคับให้ฮองเต้แคว้นเว่ยสละราชบัลลังก์และตั้งตนเองเป็นฮองเต้คือฮองเต้หูตี้ของราชวงศ์จีนในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์จีนตะเวนตกราชธานีตั้งอยู่โลหยางราชวงศ์จีนแต่งทหารไปปราบปรามแคว้นวูสำเร็จการท่อนโหมทัวประเทศขึ้นใหม่ในระยะต้นของราชวงศ์จีนตะวันตกรัฐบาลได้ปฏิบัตินโยบายต่างๆที่ส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรปลูกข้าวเลี้ยงม่อนซับชาวนาที่หกห้างเพื่อเพิ่มผลผลิตภายในเวลา2ปีไปจำนวนครอบครัวในทั่วประเทศก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น1,300,000กว่าครอบครัวอันได้สร้างความเจริญหงเหืองเป็นเวลาสั้นฮองเต้อูตี้คือสมาเย็นของราชวงศ์จีนตะวันตกเพื่อปกปักรักษาประเทศของตนได้ฟื้นฟูระบบพระราชฐานดินนาของสมัยบูฮานคือแต่งตั้งสาวเจ็ดคนของครอบครัวสมาให้เป็นคนนางเพื่อเฝ้ารักษาอยู่แห่งต่างๆแต่หลังจากนั้นบ่ดลภายในครอบครัวสมาก็ได้เกิดมีความขัดแย้งกันเพื่อญาติแย่งอำนาจเป็นฮองเต้8คุณนางเซนคุณนางเจ้าที่ซื้อบาลุนและคุณนางฉู่ที่ซื้อบาเว่ยเป็นต้นได้ใส่ทหารต่อสู้กันแต่ปี2591ฮอด306ได้เกิดความวุ่นวายระหว่าง8คุณนางที่ยืดเยื้อเป็นเวลา16ปีในการต่อสู้เพื่อเสริมสร้างกำลังของตนแต่ละคนนางก็นำใส่ส่วนเผาส่วนหน่อยอยู่ภาคเหนือไปเข้าร่วมการสู้หอบเฮ็ดให้กองทหารของเผาหุนเผาเซียนเต้และเผาเจี๋ยเป็นต้นเข้ามาในภาคกลางราชวงศ์จีนภาคเหนือราชวงศ์จีนจึงได้เกิดการปั่นป่วนขนาดใหญ่ที่บ่เคยมีมาก่อนในปี304หลิวยวนหัวหน้าของเผ่าหวนยกทัพตีและค่อยๆควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ของเขตปิงโจวปี308หลิวยวนตั้งตนเองเป็นฮองเต้อยู่ผิงหยางซึ่งเป็นเมืองหลิงเฟินของแขวงชันซีในปัจจุบันและแต่งทหารไปบุกโจมตีลู่หยางปี316กองทหารเผ่าหวนเข้ายึดของฉางอันและได้จับตัวฮองเต้หมิงตีของราชวงศ์จีนราชวงศ์จีนตะเบนตกถูกจับส่วนภายหลังท่อนโหมทั่วประเทศแล้วบ่ฮอด40ปี

ทันข่าวทันเหตุการณ์ให้สาระเล็กความบันเทิงติดตามได้ที่หน้าข่าว Facebook ของพวกเราคือ CRI-FM93 สื่อสารด้วยความว่องไวไว้ใจในข้อมูลจริงพิเศษขอเชิญชวนบรรดาท่านเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์หรือแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้หมู่เพื่อนได้รับรู้ข่าวพร้อมๆกันท่านสามารถเพิ่มหน้าของ FM93 ได้คือพิมพ์ CRI-FM93 ที่ห้องเซาหาเพื่อนแล้วท่านจะเห็นโลโก้ FM93 สีแดงให้ท่านเพิ่มเอาได้เลยพวกเรารอท่านอยู่

ระบอบโอนราชบัลลังก์แม่นระบอบเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มก๊กเหลาในสมัยบู่ฮานตามเล่าลือกันว่าในเวลาเหยาปกครองประเทศก๊กเหลาต่างๆเสนอให้ชุนที่มีชื่อเสียงอิทธิพลสูงและมีความสามารถหลายนั้นเป็นคนสืบทอดหลังจากเหยาตรวจสอบต่อชุนแล้วเห็นว่าชุนเป็นคนเก่งแท้ก็โอนราชบัลลังก์ให้ชุน

ที่บอกเวลาโดยอิงตามแสงแดดซึ่งอื่นบา日晷ในสมัยราชวงศ์ชินและฮั่นประชาชนก็นิยมแช่มงแดดแบบนี้แล้วมงแดดแบบนี้เป็นจานใหญ่อยู่หน้าจานได้ขวัด12ย้ำจีนคือจื้อโฉยินหมูเฉินสี่หูเว่ยชินหยูซื่อไห่เป็นหัวหน่วยของเวลาจีนหนึ่งย้ำจีนทอกับสองส่วนมงอยู่ใจกลางของจานมีเข็มท้องเข็มหนึ่งอยู่ได้แสงแดดเงาของเข็มท้องค่อยๆเคลื่อนย้ายตามการเปลี่ยนแปลงของที่ตั้งของตาเวนเมื่อเงาย้ายไปหอดย้ำใดก็หมายความว่าหอดเวลานั้นแล้วเมื่อเปลี่ยนแนวนี้การคิดไล่เวลาก็แม่นยำกว่าเก่าหลายแล้วแต่ว่าเมื่อฟ้าบดและกลางคืนมงแดดก็บ่มีประโยชน์ภายหลังมามีคุณใช้วิธีนำหยอดและขีดสายหัวมาคิดไล่เวลาประดิษฐ์สร้างเครื่องมือสนิทใหม่คือมงน้ำมงน้ำยังอื่นว่ากาท้องมงน้ำทำอิฐแม่งกาท้องหน่วยหนึ่งใส่น้ำอยู่พื้นของกามีหูน้อยอันหนึ่งอยู่ในกามีลักที่ขีดระดับเมื่อน้ำหยดออกจากหูหน่อยแล้วเซาจีนยิงแซ่ขีดระดับน้ำไหนเพื่อหุ่มเวลาแต่มงน้ำสนิทนี่ขีดแรงย้ำพ่อแม่ยามปานใดมงน้ำสืบทอดกันมาถูกเสียงคนและค่อยๆจากหน่วยหนึ่งขยายเป็นสุดหนึ่งที่มีสี่หน่วยเซาจีนเอากาน้ำสี่หน่วยนั่นวางแบบยุทธ์ถึงหันไม้ที่มีสี่ขันขั้นสูงสุดเอื้อนบากาตาเบนลุงม้าเอื้อนบากาดวงจันทร์กาดาวและกาขับน้ำอยู่เบื้องลุมของกาตาเบนกาดวงจันทร์และกาดาวต่างก็มีปากท้องอันหนึ่งสำหรับน้ำยอดอยู่ในกาขับน้ำมีลักขีดระดับน้ำจากกาตาเบนยอดลุงม้าหากาดวงจันทร์แล้วไปหากาดาวในที่สุดก็ยอดลงใส่กาขับน้ำน้ำในกาขับน้ำค่อยๆหลายขึ้นลักในกาก็ฟูขึ้นเรื่อยๆเซาจีนแซ่ขีดระดับในลักที่อยู่หน้าน้ำก็จะหู้เวลาโลดจำนวนขันใดของกายิ่งหลายเวลาก็ยิ่งแม่นยำปัจจุบันอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และหอพิพิธภัณฑ์วังผู่ฮั่นยังได้รักษามงน้ำสี่ขันของราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ชิงมงแดดและมงน้ำแม่นยอดสติปัญญาของเซาจีนผู่ฮั่นมันบ่เพียงแต่บอกผู้เฮาฮู้วิธีขีดไล่เวลาของคนผู่ฮั่นเท่านั้นและยังเบี่ยงข้อมูลอันล้ำค่าเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิควิทยาศาสตร์ในสมัยผู่ฮั่นของจีน

และหยาดทีสังคมสักดีนะขยายตัวต่อไปและอำนาจของส้นเผาอยู่ควมกันหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแนะนำโดยย่อและหยาหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแม้นเริ่มแต่ปี907ที่ราชวงศ์เหลียงหลังสร้างตั้งขึ้นฮอดปี1368ที่ราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายรวมทั้งหมดมี460กว่าปีเริ่มแต่จูเวินยกเลิกฮ่องเต้ราชวงศ์ถังและสร้างตั้งราชวงศ์เหลียงในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์เหลียงหลังแล้วภายในเวลา50กว่าปีอยู่ภาคเหนือของจีนได้เกิดมีหาราชวงศ์ในระยะสั้นๆคือราชวงศ์เหลียงหลังถังหลังจิ้นหลังฮั่นหลังและเจ้าหลังในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าหาราชวงศ์ในเวลาเดียวกันอยู่แห่งต่างๆทั้งภาคใต้และแขวงชานซีที่ภาคเหนือยังได้เกิดมี10แขวงคือสู่กอนอูหมินอูเย่ฉูฮั่นใต้ผิงใต้สู่หลังทางใต้ฮั่นเหนือและอื่นๆเอิ้นรวมว่าหาราชวงศ์10แขวงปี960นายพลใหญ่เจ้าควางยินของราชวงศ์เจ้าหลังก่อกบฏอยู่ขัวเฉินเฉาสร้างตั้งราชวงศ์ซ่งตั้งราชสถานีอยู่เมืองไคเฟิงในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งเหนือในคราวนั้นอยู่จีนยังมีอำนาจของซุนเผาซวนหน่อยเซนเหลียวและเซี่ยตะเว้นตกเป็นต้นปี1127ราชวงศ์จีนที่สร้างตั้งโดยซุนเผาหนือเจินนั่นทรงทหารบุกเข่าคายเฟิงราชวงศ์ซ่งเหนือถูกดับสูญฮ่องเต้ที่สืบทอดบัลลังก์คือเจ้าเก่าหนีไปภาคใต้และตั้งราชสถานีอยู่เมืองหางโจวในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งใต้จากนั้นเกิดมีสภาพที่ราชวงศ์ซ่งกับจีนสู่ยันกันในปี1206เทมูจินทอนโฮมมงกลเพิ่นเอิ้นว่าเจงกิสข่านเผ่ามงกลได้ดับสูญราชวงศ์เซี่ยตะเว้นตกจีนปี1260หลานของเจงกิสข่านคือคุบไลข่านสืบทอดบัลลังก์สร้างตั้งราชสถานีอยู่ต้าตูคือปักกิ่งในปัจจุบันปี1271คุบไลขั่นตั้งซื้อราชวงศ์วาหยวนย่างเป็นทางการปี1276กองทหารราชวงศ์หยวนยึดเอาหางโจวและดับสูญกำลังที่เสียเหลือของราชวงศ์ซ่งใต้แล้วทอนโฮมทัวร์ประเทศจีนในปี1279ฮอดปี1368กองทหารของจู่หยวนจางยึดเอาปักกิ่งราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายและยานี่การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเอรบบอสม่ำเสมอกันเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนสืบต่อน้ำหนาโลกในราชวงศ์ซ่งเหนือเศรษฐกิจสินค้าพัฒนาหลายระดับวิทยาศาสตร์เทคนิคสูงเกิดมีเงินเจียทำอิฐในโลกอาวุธที่ใส่มือระเบิดถึกน้ำใส่โดยทั่วไปเข็มสี่ทิศถึกน้ำใส่ในการเดินทะเลและประดิษฐ์สร้างวิธีพิมพ์ด้วยแม้พิมพ์ที่เปลี่ยนได้ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ได้ซุกยู่ความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์โลกอาณาเขตของราชวงศ์หยวนกว้างใหญ่กว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาปักกิ่งแม่นเมืองการค้าใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกคราวนั้นท่านมาโคโปโลชาวอิตาลีได้มาฮอดจีนในราชวงศ์หยวนและอยู่จีน10กว่าปีในปื้มการท่องเที่ยวของมาโคโปโลพันได้บรรยายความเจริญหุ่งเฮืองของนครต้าตูคือนครหลวงปักกิ่งในปัจจุบัน